0: 98.5 Radio Dawn.
1: โอ้ยลุงมาบันสิป้าป้ามาตาบังโอ้ยลุงมาบันสิป้าป้ามาตาบัง